0: เป็นคุณครูพุทธ
1: ครับพี
2: ่ Did you hear about that?
3: I can. Good answer.